านมันกันเมื่อมาแจมรำบักเมื่อมาแจมไอไฟใจได้มาดันได้มาดิเดมนะรำบักเลยคุ้มบ้าเราเบกได้มาเร่งกดดีวาร์เลยจิมาลิกอาบิอัตเตอร์บุญบิชกดดีวาร์ที่เด็กบุมีกัจเจชิจัลจอบที่คนเด็กกดดีวาร์ก็คุ้มบ้าเราเบียมคุณได้มามีนัดรำ